0: นี้ไม่ไหนนกแกที่ตาปนหัวกินทีนี้ว่าแกสมนกที่วันหน้าวุ่น
1: เดียร์ KPYT KPYU The Voice of the Basco Yaku Tribe